0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ IME Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audie มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audie 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 1045 Non-Stop Music ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เช้านี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะมาต้อนรับกันเลยครับในชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงนี้นะรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ Unfair จากวง Mean เพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนาะ Request ขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็ Stay Tune กันยาวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยเราคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery เช่นเดิมนะจ๊ะทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จบไปแล้วเนาะกับเทศกาล High Rocks ถูกต้องไหมก็เห็นเหล่าเซเลบริตี้ดาราคนดังเนี่ยโอ้โหลงไปแข่งกันให้พรึบเลยหนึ่งในนั้นก็ FJ Copter ด้วยนะจ๊ะจบเวลาไปที่1ชั่วโมง14นาที24วินาที wow. ถือว่าไม่แย่นะในการเดบิวต์ครั้งแรกของ FJ Copter และตั้งใจว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย FJ Copter จะไปทำให้ต่ำกว่า1ชั่วโมง10นาทีให้ได้เลยเดี๋ยวลองดูครับรอติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ FJ Copter ด้วยทุกคนครับและนี่คือ1045 Non-Stop Music นะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรันThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: าจัดเลย
1: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
2: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Flexlink recommended
9: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจำวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ลงรักอบอุ่นหัวใจในรอบหลายปีของศิลปินคนนี้ครับก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันครับส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me ของกันชาลีเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended นะครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะขอขอบคุณครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชาวเฟล็กซ์ครับเราออมเงินทั้งทีเนี่ยก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเนาะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:45 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอทุกคนอยู่นะจ๊ะทางผ่านจาก Big Ass ครับที่คณะหนังสือจากพี่ Bogie Lion featuring พี่นนทนนท์ใจสมใจจากพี่อูน The Chanisera

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: พิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ IMI Thailand
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่เฟล็กซ์104.5
2: ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกัน

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่2ของเราเนาะผลงานจากน้องพี่กริตเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับนี่คือเพลงขอโทษละกัน Friend to Friend อยากฟังเพลงอะไรก็ Request ขอเข้ามานะจ๊ะส่วนก่อนหน้านี้ครับเพลงจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดิลูกอมจากวัชราวลีเพลงยังไกลจากพี่บอย Peacemaker ก็มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยพูดถึงเพลงยังไกลเนี่ยก็สามารถย้อนไปดู MV กันได้นะจ๊ะทุกคนก็จะเห็น FJ Copter ครับในเวอร์ชั่น10กว่าปีที่แล้วซึ่งนี่คือผลงานแรกเลยเป็นผลงานแจ้งเกิดของผมเองก่อนที่จะได้เล่นซีรีส์อะไรแบบนี้ด้วยนะฝากทุกคนย้อนไปดูกันได้ครับทุกคนครับใครเป็นแฟนๆของ Tattoo Color เนี่ยวันนี้เลิกงานแล้วห้ามพลาดเลยนะกับการไลฟ์ Tattoo Color กับ Flex 104.5 ครับวันนี้มีมินิ Meet and Greet ครับประมาณ 15:00 เป็นต้นไปมาหากันได้นะที่ Lido Connectนะชาวนัว
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
6: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 มีAddict, Lido Connect, Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

ครที่ยังไม่ move on ใครที่ยังติดอยู่ในวังวนของอดีตเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยไม่รู้เป็นอะไรกับคนเก่านะจ๊ะชอบผลงานของเมอแน่นอนครับเพราะว่าเขากลับมาตอกย้ำความเจ็บปวดในซิงเกิลนี้ครับนี่คือเพลงขึ้นใจจากเมอ featuring Blackheartภาพความทรงจำเก่าๆเนี่ยมันก็ยังคงฉายซ้ำๆแบบไม่รู้จบเนาะชาวเฟล็กซ์เนาะทุกคนครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่เฟล็กซ์ recommended และคัปเตอร์ก็ recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเฟล็กซ์เล็ก recommended Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าเนี่ยใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery เนาะรอคุยสายกับ FJ Copter กันได้เลยนะจ๊ะส่วน1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ3เพลงนี้นะผลงานจากวงมีนครับเป็นอดีตกลัวความเสียใจจากสรันฟิชเชอริงแพรไพลินส์ครับไหวอยู่แต่ก็รู้สึก I'm okay จากน้องเฟิร์สอนุวัฒน์มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอน

0: ส่วน Flex Talk ของเราสัปดาห์นี้ครับสายกาวเตรียมกรี๊ดเลยเพราะว่าบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony ครับกำลังจะมาบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราสดๆที่รายการ Flex Talk ครับแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะมาสปอยความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองครับใครเป็นพีซไทยนะฮะอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอเนี่ยติดตามรายละเอียดที่ Flex Connect ครับแล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันด้วยนะทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะจ๊ะ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Mean ใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวง Mean จะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจาก Mean 5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยนะจ๊ะหัวใจปลอดภัยดีจากพี่แก้มวิชญานี X Smart Team เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะกับ1045 Non-Stop Music เนาะตอนนี้ถึงเวลาของผู้โชคดีของเราแล้วครับไปคุยสายกันเลยดีกว่ากับกิจกรรม Flex Delivery
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ถึงเวลาของผู้โชคดีครับที่จะได้ฟินฟรียกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาติเนี่ยนุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนนะรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็ได้ครับเข้ากันหมดแน่นอนส่วนใครเป็นสายกาแฟแบบลึกๆเลยตัวจริงเลยเนี่ยแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมอลโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กนะที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆครับเพิ่มความกรุบในทุกคำที่เขียวด้วยแล้วก็ยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตครับที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนื้อเนียนนุ่มเลยนะท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนามครับเรามาคุยสายกันเลยดีกว่า
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับ
2: อ้อค่ะ
0: โอเค

0: เฮ้พี่อ้อก่อนอื่นยินดีด้วยเลยนะพี่อ้อเป็นผู้โชคดีของเรา
1: ค่ะดีใจมาก
0: พี่อ้อถามก่อนนิดนึงว่าพี่อ้อทำงานอยู่แถวไหนเนี่ย
1: BTS นานาค่ะ
0: BTS นานาเนาะอ้าวก็เดินทางไปทำงานด้วย BTS เลยถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคเยี่ยมยอดเลยฮะพี่อ้อทราบหรือยังว่าพี่อ้อได้รับอะไรไปบ้าง
1: มีเจลาโต้กับกาแฟเบอร์ดี้ค่ะ
0: ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้น เมื่อพี่อ้อได้รับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมรีวิวความอร่อยให้คอปเตอร์ด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่อ้อแอบถามอีกนิดเดียวเลยว่าปกติแล้วเนี่ยฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
1: ก็ต้องดีเจคอปเตอร์ค่ะ
0: อันแน่นอน เนี่ย เชื่อไหมว่าพี่อ้อเวลาปกติผมถามทุกคนนะทุกคนเขาจะตอบว่า FJ คอปเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจนบางทีผมอ่ะกลัวเลยนะว่าเฮ้ยเขาคิดว่าผมไปเตี้ยมกับคนอื่นหรือเปล่า
1: ฟังทุกวันค่ะทุกเช้า
0: โอ้ขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยครับยังไงแสดงความยินดีกับพี่อ้อด้วยนะแล้วเดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่อ้อครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้เมนูทั้งหมดแบบนี้ฟรีๆนะครับลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะขอขอบคุณครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็

0: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flexlec recommended this week. Mass on taste. Don't judge me. Mass on me. ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flexlec recommended
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ิ้งท้ายกันไปด้วยซิงเกิลของหนุ่มคนนี้ครับหลังจากที่หายไปศึกษาธรรมมาอย่างยาวนานมากและเขาก็คัมแบ็กกลับมาแล้วกับเพลงนี้เลยขอแค่นี้ Forever and Ever จากปันเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่คัปเตอร์จะ recommend นะจ๊ะใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เครื่องยนต์ถูกต้องไหมกับบางจาก E20 S Evo ครับตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ครับทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรครับเป็นรายแรกในเอเชียนะที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากครับแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะจ๊ะขอขอบคุณครับบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าเหมือนวิวาจากพี่เจฟซาเดอร์ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินชี่ X-Mar Team รักแท้จากอาร์มแชร์ได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะวันนี้คัปเตอร์ขอตัวลาจากเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม

0: Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
4: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
6: สนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lidl Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ไม่อยากให้เป็นฝันซิงเกิลล่าสุดจากพี่ๆวง ETC ครับ featuring OC Ooze เปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 จะเป็น 3 ชั่วโมงที่ชาว Flex จะได้เจอกันกับ FJ Pim นั่นเองมาแล้วนะทุกคนและล่าสุดนี้ก็ได้ข่าวมาด้วยว่าพี่ๆ ETCกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ที่จะออกมาด้วยนะเดี๋ยว FJ Pim จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอีกทีนึงละกันแล้วก็มีคำถามที่ FJ Pim อยากจะมาถามชาว Flex ทุกคนไหนแถวนี้มีใครเป็นแฟนๆของพี่ๆวง Tattoo Color บ้างไหมวันนี้เลิกงานเราห้ามพลาดนะครับกับ Gala Live Tattoo Color กับ Flex 104.5 วันนี้มีมินิ Meet and Greet ประมาณทุ่ม45เป็นต้นไปนะครับมาหากันได้ที่ Lido Connect กันเลยนะชาวนัว
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
1: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อม

กันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ช่วงนี้วงการทีป๊อปของเราคลึกครื้นมากเลยนะครับมีบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปผุดขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจับตามองมากๆสำหรับน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปวง Taste จากบ้าน Love Is Entertainment ของเรานั่นเองและเพลงที่จบไปเมื่อกี้เป็นเดบิวต์ซิงเกิลของน้องๆเขานะครับกับเพลง Mask On นั่นเองเป็นเพลงที่ FJP อยากจะมา recommend ให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อนะทุกคนและจะมีเพลงนะครับที่รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจะเป็นเพลงอะไรบ้างนั่นก็คือ3เพลงนี้ครับ

0: มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดทั้ง3เพลงนี้นะครับต้องทูนอินกันต่อยาวๆไปในชั่วโมงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยเจอกันครับ Flex Flex Next
1: Hour Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok bang, bang, bang. 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30 สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัฒน์

0: นีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
1: ์สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เรามาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับทุกคนวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมครับชวนทุกคนขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วมาใจเต้นแรงไปกับบลูพงษ์ธีวัฒน์แบบสดๆพร้อมซิงเกิลใหม่แนว Afro Beat ครับเย้ายวนชวนโยกอย่าง Kiss Come Kiss บอกเลยว่างานนี้พกความขี้เล่นอบอุ่นและ Damage ความละมุนชวนใจสั่นมาเต็มพิกัดห้ามพลาดเลยนะครับแล้ววันศุกร์ที่21สิงหาคมเตรียมล็อกอินสายตาแล้วมาจอยกันที่สตูดิโอFlex 104.5 ได้เลยนะครับเพราะวันนี้เรามีนัดคุยสดๆกับ6หนุ่มบอยกรุ๊ปทีป๊อปวงใหม่นะฮะน้องๆ Circle นั่นเองครับจาก M Choice Music ที่พกความสดใสและสไตล์ดนตรีที่สุดลงตัวมาฝากพร้อมป้ายยาซิงเกิลใหม่ Eyes on You ที่จะทำให้ทุกคนต้องหันมามองแบบละสายตาไม่ได้เลยอยากมาเจอศิลปินที่คุณชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดนะครับที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean to You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: แล้วก็เป็นเพลงส่งท้ายในชั่วโมงนี้กันด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมว่ารายการ Flex Talk ของเราเนี่ย Go Inter สุดๆครับสายเกาเตรียมกรี๊ดเลยบอยกรุ๊ปสุดฮอต P1 Harmony กำลังจะมาบุกนะครับนั่งทอล์กกับเราสดๆที่รายการ Flex Talk ของเรานั่นเองแน่นอนว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะฮะแต่หนุ่มๆจะมาสปอยความสนุกและชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองเลยเหล่าพีซไทยนะครับคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขาแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าก็เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับมีเพลงฮิตๆอัดแน่นให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ Stay Tune กันด้วยครับเจอกันชั่วโมงหน้านะ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: Time Flies จากนนทนนท์ featuring Jess Sutter ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สำหรับชาว Flex คนไหนที่เป็นสายอีสต์โดยเฉพาะใครที่ชอบของหวานเวลาของคุณมาถึงแล้วครับกับกิจกรรม Flex Delivery ขอส่งความฟินกับเมนูเจลาโต้จาก Molto Craft Gelato สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนู Strawberry Cheesecake ตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบนะครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบกรอบในทุกคำและยาคูปิโป้รสชาติยอดฮิตนะครับที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปิโป้ชิ้นใหญ่เขียวหนึบหนับพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศไปเลยนะครับแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ไปให้ด้วยใครอยากฟินกับเมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับง่ายนิดเดียวเองแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยแอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Recommended
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: และเพลงสุดท้ายที่ FJ Team จะมาเปิดให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยกับเพลงขอวอนฟ้าจากเนย Señorita X มาทีมนั่นเองซึ่งช่วงนี้มาทีมเนี่ยก็ได้ชวนศิลปินนะฮะแล้วก็นักแสดงเนี่ยมาร่วมคอลลาโบเรทกันอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดเลย1ชั่วโมงที่แล้วสดๆร้อนๆนะฮะชวนแพรวานิชาภัทรมาร้องเพลงซ้อมมีแฟนเป็นสวีทเวอร์ชั่นด้วยสามารถเข้าไปดูกันได้ในช่อง YouTube ของมาทีมเลยนะ FJ Team ก็ขอจัดเพลงนี้นะครับส่งท้ายชั่วโมงของ FJP วันนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ทุกคนครับ Big Bang กลับมาแล้วนะครับไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-pop พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok นะครับ7พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานครับบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-sale 29สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นนะครับและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com ครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ iMe Thailand
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: บางครั้งก็อยากให้เวลามันเดินช้าลงสักนิดนึงจะได้อยู่กับชาว Flex นานๆนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของ FJ พิมพ์เรียบร้อยแล้วส่วนชั่วโมงหน้ามาเจอ FJ ญี่ปุ่นกันต่อตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นเลยนะครับงั้นเรามาพรีวิวกันดีกว่าว่า FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอชาว Flex ทุกคนแล้วบ้างนะครับต้นชั่วโมงหน้าเจอกับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: อย่าลืม Stay Tune รอฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นั่นเองแต่สำหรับวันนี้ FJ Pim ต้องไปจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ังเพลงแบบว่าจุใจกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้แฟนซิงเกิลจากหนุ่มเฟิร์สอนุวัฒน์ฟีเจอริ่งกับ Z9 ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าส่วนตอนนี้ก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้เจอกับชาว Flex อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมวันพุธกลางสัปดาห์19สิงหาคมนะอยู่กันเวลาเดิมเลยบ่าย 2-5 โมงเย็นแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเดี๋ยวอยู่ดูแลชาว Flex ช่วง FJ Zen ด้วยแล้วก็จะได้เจอกับพี่ๆ Tattoo Color นะครับที่จะมาคุยกันแบบสดๆในช่วง Flex Talk เวลาทุ่มตรงนะจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่จะรวบรวมเรื่องราว20ปีในวงการเพลงเลยทีเดียวรับรองว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะเอาล่ะอยู่กันวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฟีลไหนอารมณ์ไหนrequest กันมาเลยที่ Flex Connect นะครับเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่ง Flex Talk ที่อยากจะมาอัปเดตกันนะครับผมสำหรับวีคนี้นะสายเกาเตรียมตัวให้ดีเลยคุณจะได้พบกับบอยกรุ๊ปสุดฮอตมากๆอย่าง P1 Harmony ครับผมที่จะบุกมานั่งทอล์กสดๆกันเลยที่สตูดิโอของเรากับช่วง Flex Talk นั่นเองแน่นอนนะครับว่ามาถึงสตูทั้งทีไม่ได้มาเล่นๆนะแต่จะมาสปอยความสนุกสนานต่างๆจะมาชวนทุกคนเนี่ยไปลุยกันกับคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองเลยทีเดียวติดตามได้เลยนะฮะส่วนเหล่าพีซไทยคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของหนุ่มๆ P1 Harmony ก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: Me Strong
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

ขึ้นใจ 3AM Core นะครับซิงเกิลจากเมอร์ฟีเจอริ่งกับ Black Heart นั่นเองคือบอกเลยว่าหลายๆเพลงจากวงเมอร์นะครับจะมีเมโลดี้สไตล์ที่มันโอ้โหบาดลึกถึงอารมณ์คนฟังก็เลยกลายเป็นเพลงขาประจำในเพลย์ลิสต์ของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับรวมถึงวัยรุ่นสมัยนี้ก็ฟังเพลงของเมอร์กันเยอะมากๆอย่างเมื่อวานนี้ปุ่นเองนะก็เห็นไอดอล T-POP หลายๆคนเลยแชร์เพลงนี้ลงในสตอรี่นะครับก็เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันในวันนี้กับ Flex RecommendedFlex, recommended. Flex, Flex, Nate.

0: ชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนแน่นอนวันนี้อยู่ยาวถึง2ทุ่มกันเลยก็จัดเพลงเอาไว้เยอะแยะเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยเดี๋ยวญี่ปุ่นจัดให้ได้ฟังกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
6: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
7: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
6: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
12: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
13: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
11: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
12: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
11: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
12: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: หนึ่งคนตรงนี้ I'm here จาก Per Peach นั่นเองก็เป็นศิลปินที่มาแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังๆนี้เลยนะครับต้องจับตาดูว่าเดี๋ยวจะมีเพลงอะไรปล่อยออกมากระแทกใจคนฟังกันอีกนะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เป็นยังไงกันบ้างฮะวันพุธกลางสัปดาห์บ่ายๆแบบนี้ยุ่งกันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมให้บรรยากาศมันชิลขึ้นมันดีขึ้นก็ส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าขับรถอยู่นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะวันนี้ถึง 20:00 นเลยนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนี่แหละเอาล่ะชั่วโมงนี้ก็สำหรับสายคอนเสิร์ตเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมเป็นชื่อที่วัยรุ่นยุค90คุ้นเคยแล้วก็ต้องชอบกันแน่นอนแหละอยากชวนทุกคนนะครับไปย้อนทุกความทรงจำไปกับเพลงของ Audi ด้วยกันในค่ำคืนที่คุณจะกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงนะครับแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงของ Audi 26 กันยายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2นะฮะใครอยากจะมาไปดูบัตรกันได้ยังพอมีเหลืออยู่นะทุกคนราคาเนี่ย 1,200 บาทเท่านั้นกดบัตรได้เลยที่ Ticket Melon นะครับ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
7: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
8: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ IME Thailand
9: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
10: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Select Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: แม่เพลงนี้ดีเลยจากปันสอนวัตรขอแค่นี้ forever and ever ถ่ายทอดมุมมองของความรักที่เรียบง่ายแต่ยังมีความลึกซึ้งอยู่นะฮะเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีใครสักคนเนี่ยอยู่ข้างกันไปนานๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเจอคนนั้นแล้วก็ดูแลรักษากันไว้ให้ดีๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เจอผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณได้เจอกับเขาแน่นอนส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนตอนนี้ชาว Flex คนไหนอยากจะเริ่มออมง่ายๆนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นี่ชั่วโมงหน้าจัด3เพลงนี้ไว้แล้วแล้วก็มีจัดไว้ตาม request ที่ส่งมาด้วยนะครับงานจากเต้น If you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดเดี๋ยวรอฟังกันด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ไม่อยากให้เป็นข่าวจากไทม์ไทยนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันชั่วโมงที่3กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับสเตจูนกันสำหรับวันนี้เมื่อเช้านะครับก็มี1ข่าวที่ญี่ปุ่นเชื่อเลยว่าสร้างความเศร้าเสียใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนๆของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับที่ก็จากไปอย่างกระทันหันในวัยเพียงแค่49ปีเท่านั้นเองหลายๆคนเห็นข่าวแล้วแหละนะฮะก็จริงๆเนี่ยทางภรรยาพี่เรย์ก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเช็คกล้องวงจรปิดภายในบ้านแล้วก็เห็นว่าพี่เรย์เนี่ยหมดสติอยู่บนโซฟาหน้าทีวีประมาณสักเที่ยงคืนนิดๆนะครับแล้วก็มาเจอตอนเช้านี้เองเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายๆคนเศร้าก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยออกมาโพสต์ไว้อะไรกันเยอะมากๆเลยนะฮะและทางล่าสุดเนี่ยทางหอภาพยนตร์นะครับก็มีการประกาศให้สามารถไว้อะไรได้กับทางพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับพื้นที่ที่เปิดเนี่ยก็คือเป็นรอยมือรอยเท้าของพี่เรย์ที่มีการประทับเอาไว้นะครับที่ลานดาราหอภาพยนตร์ที่นครปฐมนั่นเองใครที่อยู่แถวนั้นหรืออยากจะไปก็แวะไปกันได้เลยนะครับเป็นการไว้อะไรให้กับนักแสดงพิธีกรมากฝีมือ1คนกันเลยเนาะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้ FJ Copter ก็ส่งความฟินไปเรียบร้อยกับพี่อ้อนะครับผู้โชคดีของเราในวันนี้ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะบอกเลยว่าฟินกันยกออฟฟิศเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายนะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงนะครับปุณขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆเลยนะฮะเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้ทุกคนก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยนะครับที่เขามีการใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยเข้มข้นเนื้อเนียนนุ่มเลยแหละกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้นะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนกับคุณอ้อก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้ด้วยที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Leg Recommended This Week รักมักยาก Bus Because of UI Chan

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

0: หลายๆคนที่หัวใจกำลังเป็นสีชมพูอยู่นะฮะฟังเพลงนี้ก็ต้องยิ้มตามกันแน่นอนเชื่อว่าเวลาที่มันดีที่สุดนะครับก็คือชั่วโมงที่เรามีคนที่เรารักเนี่ยอยู่ข้างๆนั่นแหละซิงเกิลเพลงนี้จาก Lady Prang นะฮะ Happy Hour Lady Prang เขาก็น่าจะมีความสุขที่ได้มีหนุ่มโอบนิธิอยู่ข้างๆแน่นอนแต่ผมก็มีความสุขที่มีชาวเฟล็กซ์อยู่ข้างๆนะครับอย่าไปไหนนะอยู่กันแบบนี้เป็นนานๆเลยนะทุกคนส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex next hour
0: ใกล้จะ5โมงกันแล้วนะปกติ FJ ญี่ปุ่นก็ต้องบอกลาชาว Flex ตรงนี้แต่ว่าวันนี้พิเศษเพราะว่าอยู่ยาวอยู่ช่วง FJ Zen ด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับพี่ๆ Tattoo Color ในช่วง Flex Talk นะครับต้องรอติดตามเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าใครที่เป็นแฟนๆของพี่ๆ Tattoo Color เนี่ยวันนี้เลิกงานแล้วห้ามพลาดนอกจากจะมา Flex Talk แล้วก็ยังมีการละไลฟ์ Tattoo Color ด้วยวันนี้นะครับมีมินิ Meet and Greet ประมาณ 15:00 เป็นต้นไปมากันได้เลยที่ Lido Connect นะครับผมหนวดทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะ

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop, non-stop. Music.

0: และนี่คือซิงเกิลจากปันสอนนวัตฟีเจอริงกับ1 Mill นะฮะ Perfect ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะวันนี้มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ เซน1วันตั้งแต่อยู่แบบบ่าย2แล้วเดี๋ยวอยู่ถึง2ทุ่มเลยนะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะรถติดอยู่บนถนนแน่นอนแหละเป็นเวลารถติดเนาะเวลาเลิกงานอยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากให้ติดตามยาวๆถึงทุ่มนึงเลยทุกคนเพราะว่าเราจะมีพี่ๆ Tattoo Color มาอยู่ตรงนี้พูดคุยกันแบบสดๆเลยนะครับถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ20ปีในวงการเพลงด้วยนะนอกจากนั้นนะครับเราจะมีการาไลฟ์ Tattoo Color กับ Flex 104.5 เป็นมินิ Meet and Greet ประมาณทุ่ม45เป็นต้นไปนะครับมาหากันได้ที่ Lidl Connect เลยนะชาวนัวทั้งหลายอีกหนึ่งคิวนะฮะ Flex Talk ของเราแน่นมากๆใครที่เป็นสายเกา K-POP ห้ามพลาดเตรียมตัวกรีดได้เลยเพราะว่าเราจะมีบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony ก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้มาเล่นๆนะฮะหนุ่มๆเขาก็จะมาสปอยความสนุกแล้วก็มาชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Be Unique in Bangkok กันด้วยเราพีซไทยคนไหนอยากจะมาเจอกับหนุ่มๆแบบตู้จริงเสียงจริงที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษจากวงมีนนะฮะที่ได้น้องไทยจาก Bus Because of You I Shine มาร่วมฟีเจอริงด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You ก็เป็นหนึ่งเพลงที่มีชาว Flex เนี่ย Request กันเข้ามาจัดให้ฟังกันในช่วงนี้เลยกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะเคารพธงชาติกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 มี3ซิงเกิลเมื่อกี้มารอชาว Flex อยู่แล้วด้วย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ลังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
5: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: โรแมนติกมากๆนะฮะเพลงนี้จาก No One Else ก็เป็นหนึ่งวงที่เป็นเจ้าพ่อเพลงรักเหมือนกันเป็นหัวใจความสุขหัวใจความโรแมนติกแบบนี้เลยเธอคือกาแฟในตอนเช้า Coffee Holic นะครับส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะก็หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนรถแน่นอนรถยังติดกันอยู่ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันยาวๆเลย Flex Talk วันนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันนะฮะใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดจริงๆกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมอยากชวนชาว Flex เนี่ยไปเรียกว่าเป็นการย้อนความทรงจำไปกับเพลงของ Audi กันนะครับจะเป็นค่ำคืนที่พาทุกคนกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงของ Audi อย่างแน่นอนปักหมุดไว้เลยนะครับ26กันยาที่ Lido Connect Hall 2ของเราเนี่ยแหละบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทเท่านั้นทุกคนใครอยากจะมาสนุกมาร่วมย้อนความทรงจำด้วยกันนะครับกดบัตรเลยที่ Ticket Melon เชื่อว่าชาว Flex อยากจะมากันแน่นอน
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 มีAddict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment

ุดทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me นะครับจากหนุ่มกันชาลีก็เป็นศิลปินคุณภาพคนหนึ่งเลยที่ปล่อยเพลงมาก็โอ้โหโดนใจตลอดแล้วก็อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆของศิลปินอีกหลายๆคนด้วยนะฮะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรักโรแมนติกในรอบแบบนานมากๆของหนุ่มกันชาลีหลังจากที่เป็นหัวใจเพลงเศร้ามาซะนานนะครับมีเพลงรักออกมาให้ได้ฟังกันแล้วและหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้นะฮะทุกคนคือท่อนเวิร์ส2ที่กันชาลีเนี่ยได้มีการนำเอาชื่อเพลงเศร้าของตัวเองที่หลายคนก็รู้จักดีอยู่แล้วมาเรียงร้อยมาเรียงต่อกันทำให้มันกลายเป็นเพลงรัก1เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเผื่อวันไหนเธอจะกลับมามีจากกันโดยสมบูรณ์อย่างนี้ไม่มีที่ไปก็ต้องลานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเพลงเลยที่ซ่อนอยู่ในนี้โอ้โหดูสินี่ก็เป็นความครีเอทีฟของศิลปินคนนี้นะฮะเอามาฝากส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour เดี๋ยวก่อนจะไปเจอกับศิลปินในช่วง Flex Talk ของเราวันนี้ฝากไว้หน่อยสำหรับ Flex Delivery นะฮะก็ส่งความฟินต่อเนื่องกับเจลาโต้จากมอลโต้เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่เขาใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยกับเมนูสตอรี่ชีสเค้กคือบอกเลยว่าใครที่เป็นสายชีสเค้กจะต้องเลิฟต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กนะครับตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีเลยแหละแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆนะครับเพิ่มความกรุบในทุกคำแล้วก็รสยาคูปิโป้นะฮะอันนี้ก็เป็นรสชาติยอดฮิตเลยที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มมีการท็อปปิ้งด้วยปิโป้ชิ้นใหญ่นะครับเคี้ยวไปเนี่ยหนึบหนับหนึบหนับเลยฟินกันยกออฟฟิศนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่แน่นอนใครอยากฟินแบบฟรีๆอย่าลืมไปลงทะเบียนไว้ที่ Flex Connect ของเรานะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 แน่นอนหลังทุ่มตรงเราจะได้เจอกับศิลปินช่วง Flex Talk ที่เป็นเจ้าของเพลงนี้กันแล้ว

0: ไปจนข้ามสาวซิงเกิลคอยจาก Tattoo Color นะครับที่เดี๋ยวพี่ๆก็จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่อย่างกาละครั้ง6 Tattoo Stadium นะฮะก็จะเป็นเวทีที่รวมเอาทุกเรื่องราวกว่า20ปีของวงเนี่ยไว้ในคอนเสิร์ตเลยรับรองว่าพิเศษแน่นอนติดตามนะทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์นะฮะ YouTube Facebook ที่ Flex Connect
1: Flex Next Hour ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
2: ์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วนะครับ Flex Talk วันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ศิลปินของเราเนี่ยโอ้โหเป็นศิลปินที่อยู่ในใจของหลายๆคนแน่นอนโดยเฉพาะชาวนัวทั้งหลาย

0: มากันถึง4คนเลยนะครับวันนี้และเพลงของพี่ๆทั้ง4คนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นซาวด์แทร็กอยู่ในชีวิตของหลายๆคนมาตลอด20ปีที่ผ่านมารวมถึงตัวผมด้วยนะฮะฟังมาตั้งแต่แบบอยู่มัธยมอยู่ประถมจนตอนนี้ได้มาเจอกับแล้วกับ Tattoo Color แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าพี่ๆ Tattoo Color นะฮะเป็น1วงที่เริ่มจากอยู่ในห้องมินิอบอุ่นในค่ายอินดี้อย่าง Small Room จนวันนี้นะครับมีการประกาศท้าชนจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถานทุกคน wow. โอ้โหคือบอกเลยว่าปังมากๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเจอกันต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเนชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบต้อนรับกันเลยนะครับผมกับ Tattoo Color
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเชอร์เฟล็กซ์นะครับผมสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่อยู่กับพี่ๆทั้ง4คนที่ผมเห็นมาตั้งแต่แบบเด็กๆจริงๆนะ
3: ไม่เด็กเท่าไหร่
4: ประโยคนี้ผมบ่อยมาก
0: ไม่แต่ผมเห็นจากชาวนูที่มาวันนี้เนี่ยเป็นเจนซีกันเยอะมากเลยนะฮะ
4: เด็กๆทั้งนั้นเลย
0: น้องๆมัธยมน้องๆมหาลัยคือมากันเยอะมากๆวันน
3: ี้ไม่เพราะถ้าเป็นเจนเราน่าจะปวดเข่ากันแล้วน่าจะนั่งตรงนี้ไม่ไหวกันแล้ว
0: ก็อยู่แบบเก้าอี้สบายๆเป็นฟีลนั้นไป
3: ใช่คร
1: ับผมเจนเราถ้านั่งนานกว่านี้ตอนลุกนี่โอ้ย
3: มีเสียงมีสายเปรตตอนลุก
0: ครับก่อนอื่นเลยนะครับให้พี่ๆ4คนทักทายชาวเฟล็กซ์หน่อยดีกว่าครับผม
1: สวัสดีครับนะสวัสดีครับชาวเฟล็กซ์นะครับ Tattoo Color นะครับเอาคอนเสิร์ตแล้วก็เพลงมาฝากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตาม Tattoo Color เสมอมานะครับ
0: นี่ขอเป็นแต่ละคนด้วยได้มั้ยครับ
1: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับตรงครับ
4: คุณทำอะไรคุณไม่บอกเขาหรอก
3: เป็นทุกอย่างให้วงครับ
0: โอเค
1: นอกจาก
3: ประโยชน์นี่อะไรอ่ะ
4: ผมรัดครับผมเล่นกีตาร์นะครับผม
0: ครับ
4: ก็เป็นเสมือนกาวใจให้วงไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมได้ทุกเรื่อง
0: โอ้
3: ใช่เพราะว่ารัดรู้โลกรู้เหมือนกัน
0: ครับโอเค
4: ไม่ขนาดนั้นถ้าเกิดว่ารัดรู้โลกรู้มีอะไรให้รู้อีกเยอะ
0: ผมอยาก
3: ไม่รู้ดีกว่า
0: ตอนนี
3: ้รัดรู้โลกไม่รู้ดีกว่า
0: เชิญเลยครับ
5: ผมจำทัตทูคัลเลอร์ครับเป็นแมวให้วงครับ
0: เฮ้ยงั้นต้องมีท่าเหมียวเหมียวมาแล้วไหมฮะพี่จำครับ
5: แมว
0: มันจันทีไหมพี่อย่างนี้ดีกว่า
5: อย่าง
0: น
5: ี้อ่ะ
0: เออนี่ใครดูไลฟ์อยู่เห็นแน่นอนภาพความน่ารักตอนนี้สุดท้ายแล้วครับผม
1: เป็นอะไรมึงเป็น
3: สวัสดีครับผมดิมครับ
1: ผมเป็นหมาให้วงครับใครกินอะไรเหลือผมก็แดกหมดใครกินอะไรเหลือผมกินหมดเลย
3: หิวไหมตอนนี้
1: ใช่แบบว่าใช่ตอนนี้เห็นแบบโอเคมาม่าเกาหลีอยากแล้ว
0: เอ้ยเดี๋ยวเอากลับไปบ้านได้นะพี
1: ่ผมจะเอาให้ตอนนี้เลยฮะไปต้มเลยทีมงานไป
3: โทโร่ไปโทโร
0: ่เอาอันนั้นจะยังก่อนยังเดี๋ยวจบไลฟ์ได้กินพอดีเลยนะฮะนี่คือความสนุกสนานในวันนี้เริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็ต้อนรับชาวโนกันเลยเข้าสู่ Flex Talk การละไลฟ์กับ Tattoo Color ขอแอบขโมยยืมชื่อมาหน่อยนะครับผมการละ6ใช่ไหมการละ6การละอะไรนะ
1: การละครั้ง 6
0: อันนี้เป็นการละไลฟ์นะครับขอยืมมานิดนึงแล้วกันแต่ทีนี้ผมอยากจะรู้นะครับว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ้นปีนี้เนี่ยใครเป็นคนจุดไอเดียในการที่จะไปท้าชนกับราชมังคลากีฬาสถานครับพี่
4: คือเราเคยมีคอนเสิร์ตครั้งก่อนเราจัดที่ Impact น
0: ะครับ
4: แล้วคราวนี้พอตอนที่เราเสร็จละจากคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกดีใจมากใช่ไหมฮะแล้วก็เลยวงเนี่ยก็ไปคุยพี่ลุงคือเจ้าของค่ายสมอลรูมนะ
0: ครับ
4: เหมือนกับคุยบิ้วกันเล่นๆน่ะประมาณแบบว่าเอ๊ที่นี่จัดที่ Impact ครั้งนี้ใช่ไหมฮะครั้งหน้าจัดไหนดีนะจัดทุ่งกุลาร้องไห้ดีไหมแยกราชประสงค์ดีไหม
0: อะไรเงี
4: ้ยแล้วก็บิวแบบจัดราชมังไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบิวกันไปบิวกันมาจนวันหนึ่งพี่ลุงก็เหมือนกับว่าหน้าเขาน่าจะคิดอะไรได้เขาก็เลยเรียกวงคุยว่าที่คุยกันวันนั้นน่ะว่าจะจัดคอนเสิร์ตของวงอีกครั้งที่ไหนเนี่ยราชมังนี่แหละตัดสินใจแล้วแกมาพร้อมชื่อเลยว่าการละครั้ง6 Tattoo Stadium
0: คือมาชื่อเต็มมาให้เลย
4: ใช่ครับมันนี่มันแกคงจะร่างอะไรในหัวไว้แล้วว่าพร้อมแล้วอะไรครับผม
0: แล้ววันที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ราชมังจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆทั้ง4คนรู้สึกไงบ้างครับ
4: รู้สึกยังไงครับ
1: ผมก็เฮ้ยถึงเวลาแล้วเหรอวะเออมันจะสนุกกันไหมนะมันจะยังไงทำไมมันจะมียังไงเพราะหลายคนเขาทำมากันแล้วไงแบบว่าสมมติพี่ๆบอดี้สแลมหรือว่าจะเป็นแบบพี่ๆคาราบาวหรือใครก็ตามแต่เราจะทำยังไงหรือว่าเพื่อนๆค็อกเทลก็ตามแต่นะแต่ว่าเราก็จะดูเออเราจะมีมุมไหนที่ ราชมังยังไม่ได้จัดแบบนั้นบ้างเราจะไปหาลูกเล่นใส่มันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดมุกนี้อยู่แต่ก็พอคิดไปคิดมาก็มีพี่ลุงมาช่วยอยู่ข้างๆมีเพื่อนมาช่วยอยู่ข้างๆเพื่อนก็บอกเอ้ยมันทำได้มากกว่านั้นหมายความว่าความสนุกสนานมันสามารถทำให้ไลฟ์ฟีดได้มากกว่านั้นเฟสทีฟได้มากกว่านั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเออโอเควะมันก็ถ้าอย่างนั้นได้มันก็วงเราก็พร้อมแล้ว
4: แล้วมาได้โจทย์อีกแบบนึงก็คือว่าปกติราชมังที่พี่ดิมเปิดมาคือว่าแบบจะเป็นความแบบยิ่งใหญ่ความขลังความอะไรที่มันดูแบบน่าจะพึงน่าจะพึงหน่อยใช่ไหมแบบแต่เราอ่ะด้วยความที่เป็นค่ายอินดี้เราก็เป็นวงป๊อปเราก็ต้องเวลาจัดเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามีโจทย์อื่นอีกไหมที่เราจะทำให้ราชมังเป็นแบบอื่นที่ไม่ต้องไปทับลายกับพี่ๆที่เขาจัดมาซึ่งดีมากทั้งหมดเราก็ต้องมีทางของเราเป็นโจทย์ที่เราต้องจัดการกับมันยังไงนั่นก็คือวันนั้นน่ะเราจะเสกราชมังอ่ะเรามองมันว่าเป็นสนามเพราะเขาเป็นสนามกีฬาใช่ไหมเรามองเป็นสนามเด็กเล่นแล้วกันขนาดใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วจะเสกสนามเด็กเล่นน่ะยังไงได้บ้างในมุมของความเป็นวงป๊อปสีสันจะต้องแตกต่างเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละคนถึงจะว่านี่คือทัตตูคัลเลอร์ทำจะได้ไม่ต้องเหมือนใครอะไรเงี้ย
1: ยิ่งรอบนี้ก็คือเราทำจอรอบสนามเลย
0: อ๋อรอบสนามเลยฮะ
1: ที่เป็นเส้นแบบเส้นแบบเส้นรอบสนามเลยจริงจัง
6: อันนี้เพิ่งคอนเฟิร์มเมื่อวานว่าได้นะ
0: เ
6: ดี๋ยวเซ็นละ
1: ก็จะมีจอรอบสนามแบบ
6: จอรอบสนาม
1: สองเส้นวิ่งไปกับจอไททันใหญ่ๆ
4: คือตรงอัฐจันทร์เนี่ยครับปกติอาจารย์เขาก็จะมีราวกั้นใช่ไหมระหว่างโซนต่างๆใช่ไหมแล้วราวกั้นเนี้ยปกติก็เป็นราวกั้นนั่นแหละที่นั่งก็อยู่ตรงนี้เราไม่ขายที่นั่งอันนี้เพราะมันอาจจะบังคิดว่าบังแล้วพอราวกั้นเนี้ยก็ไม่ปล่อยไปเปล่าที่บอกก็คือเอาจอแปะรอบเลย
0: ร
4: อบ
1: ก็แบบเมตรนึงก็เป็นเส้นวิ่งไปวิ่งรอบไปน่าจะแบบน่าจะเสริมความดูใหม่ดูสนุกแล้วก็ดูสีสันดูเฟสทีฟ
4: แล้วจอหลักของเราอะฮะที่อยู่บนเวทีก็คือใหญ่มากใหญ่แบบท่วมคบเพลิงเลยอะด้วยความสูงอะ
0: ท่วมคบเพลิงเลยอะ
4: ใช่ใช
0: ่อันนี้คือมันสูงมากกันนะพี่
4: ใช่ครับ
1: จากพื้นเลยเขาพงขึ้นไป
0: เออ
1: แล้วก็เสร็จปุ๊บงานนี้ก็จะแถมกำไรให้อีก
6: อุ้ยร้อนของเพิ่งคอนเฟิร์มเมื่อวานนี้เลย
0: โอ้นี่คือสปอยหนักมากเลยนะวันนี
1: ้กูไปอัปเดตกับเขาชอบกูไม่พอใจตอนแรกมันจะพูดได้แค่แบบอาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเราพูดได้แล้วเพราะเมื่อวานเราอัปเดตกันแล้วว่า
6: ใช่เมื่อวานนี้เพิ่งคุยว่าอะไรที่คุยไว้แล้วได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: ครับ
6: แล้วก็พี่ลุงก็บอกว่าที่เราคุยกันไว้อ่ะได้ทุกอย่างเลย
0: ได้หมดเลย
6: พวกมึงโม้ได้หมดเลยคราวนี
0: ้ตามรีเควสเลยตามรีเควสเลยคร
6: ับ
0: พ
6: ี่มีอะไร
1: กำไรใช่ไหมกำไรก็จะแบบว่าเปลี่ยนสีสันตามดีไซน์ที่เราสั่งมาจากบอร์ดเมนบอร์ด
0: ครับ
1: เสร็จแล้ว
4: ซึ่งอันนี้มันจะมีความแตกต่างคือด้วยเทคโนโลยีของเราปีนี้แล้วกันนะครับกำไรเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นก็คือจะโปรแกรมได้จะจัดการอะไรได้สนุกขึ้นแล้วกัน
1: ในโซนนี้เป็นสีนั้นในโซนนั้นเป็นสีนี้อะไรเงี้ยว่าไป
4: พี่ดิมสามารถสั่งการกำไรนี้ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ซิงค์ตามเพลงอะไรอย่างนั
1: ้
4: น
1: แล้วเล่นเสร็จเอาไปเลย
6: เอากลับไปเลย
0: กลับบ้านไปเลยด้วย
1: ไปเลย
0: ใช่ก่อนที่ระลึก
1: ใช่เพราะว่าที่บ้านผมก็ไม่มีที่ไว้เหมือนก
4: ัน ก็คือ
0: เป็นอันแรก
4: ทุกคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนี้ทุกคนจะได้กำไรกลับไปแน่นอนหนึ่งอัน
1: นอกจากได้กำไรชีวิตเลยได้กำไรจริง
4: ๆจริงๆด้วย
0: นี่คือความคุ้มค่าของ
4: ทุกคนได้กำไรยกเว้น
6: พวกเราถ้าพวกเราลงไปเยอะมาก
4: ถ้าบัตรไม่โซเอาอันนี้พูดจริงเราก็อาจจะไม่กำไรแต่ถ้าเขาบัตรโซเอาโอเครู้เรื่องถือว่าทุกคนได้กำไรเหมือนกัน
0: ผมว่าจากน้องๆเจนซีที่มาวันนี้ผมว่าโซเอาแน่นอนเลยพี
1: ่
0: แล้วก็ดูจากบัตรแล้วโซนต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: การตั้งชื่อโซนเองก็มีความเป็นยังไงดีใช้คำว่ายังไงดีครับมีความแบบสนุกสนาน
6: ทุกค
0: นเลือกใช่ไหมฮะ
1: เหมือนกับล้อเลียนเพลงตัวเองครับหรือว่าแบบสมแบบเอาชื่อเพลงตัวเองมาลิงก์กับชื่อโซนต่างๆอะไรเงี้ยสมมติแบบโซนที่ยืนหน้าสุดเลยไงครับที่แบบ 2,500 บาทเนี่ยก็เรามีชื่อเพลงอยากรู้เสมอมาใช่ไหมโซนนี้ก็ชื่อเพลงชื่อโซนว่าอยากยืนเสมอมากูอยากยืนมาตลอด
0: ใจเลย
1: กูอยากยืนมาตลอด
4: ในชีวิตนี้ฉันอยากยืนดูคอนเสิร์ตที่ราชมังคุณได้ยืนแน่นอน
0: ได้ยืนแล้ว
4: ในโซน
1: จะเป็นโซนอะโซนแบบนั่ง 3,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นชื่อโซนมันมีเพลงจันทำไมใช่ไหม
0: ครับ
1: โซนนี้ชื่อว่าโซน
6: ยืนทำไม
0: เออ
1: คุณมีที่นั่งคุณยืนทำไม
4: เก้าอี้ก็อยู่ตรงนี้คุณจะยืนทำไมนั่งได้นั่งได
1: ้หรือว่าแบบว่าโซนสูงสุดโซนแบบว่าอยู่บนดอยบัตร 1,500 บาทเนี่ยก็ชื่อสุดท้ายแล้วเธอต้องปีน
0: เออ
1: มันมีชื่อสุดท้ายเธอต้องไปไง
0: ครับ
1: สุดท้ายเธอต้องปีนนะก็ประมาณอย่างเง
6: ี้ย
1: ก็
6: จ
1: ะ
6: เป็นปีนขึ้นดอยหน่อย
1: ก็จะเป็นลูกเล่นของแททูคัลเลอร์อยู่แล้วครับจะชอบมีชื่ออะไรประหลาดประหลาดอย่างนี้ขึ้นมาทำให้บัตรขายดีขึ้นครับ
0: ข ายดีแน่นอน
4: ดีทุกอย่างอยู่ไว้ครับมึงไม่ได้
2: เสียงเสียงครับ
4: เสียงแบบไม่มั่นใจสุด
0: ๆทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าสำหรับชื่อคอนเสิร์ตนะครับก็ไล่มาเลยว่าตั้งแต่กาละครั้ง1ใช่ไหมครับ2 3 4 5จนเนี่ย6แล้วมันจะไปต่อจบที่เมื่อไหร่หรือว่ามันจะแบบอินฟินิตี้เลยไหมฮะมันจะมีจุดจบไหมครับผม
4: เราวงเรายังไม่มีแผนเกษียณเร็วๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว
7: ก็ไปเรื่อย
4: ๆปีหน้าปีต่อไปเราก็จะมีกาละครั้งต่อๆไปอาจจะมีกาละครั้ง7หรืออาจจะมีกาละครั้งมินิเราเคยจัดมินิด้วยมันจะมีแล้วแต่ในช่วงนั้นน่ะเราคิดอะไรไอเดียอะไรมันออกเราก็ยังจะไปกันต่อแน่นอนมันมีแผนยังไม่เลิกกันเร็วนี้นะ
0: ยังไม่เลิก
4: ไม่ใช่ว่าแบบว่
0: า
4: จัดราชมังแล้วจะต้องมีอะไรไม่เก็บไม่เหมือนกันไม่เกิด

0: 19สิงหากดบัตรแต่ว่าวันเล่นเล่น19ธันวาคมนู่น
1: โอเคกดบัตรกันไปก่อนจะเอาโซนไหนก็ได้ยืนทำไมอะไรอย่างนี้แบบว่าเลือกได้เลย
0: แล้วก็สามารถในเพจของเราหรือว่าใน IG ของค่ายนะครับเราสามารถดูมุมมองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งที่นั่งตรงนี้อย่าง NF1 เนี่ยราคา 2,000 บาทมุมมองที่เห็นจากคนที่ซื้อบัตรจริงมันจะเป็นมุมไหน
1: oh.
0: เราเรนเดอร์เป็น 3D ไปให้เลย
1: เฮ้ยเออนี่เจ๋งนะพี
0: ่แต่รู้ว่าตรงไหนมันจะเหลี่ยมไหนแต่ไม่ต้องห่วงจะเหลี่ยมไหนก็ตามแต่ในจอขนาดนั้นน่ะ
2: เห็นแน่นอน
1: คือเราจอที่มันไปครบเพลิงเห็นแน่นอน
2: มันมี2เหตุผลที่เราทำแบบนี้อย่างแรกคือคนที่กดบัตรจะรู้ว่าตัวเองจะเจออะไร
1: ครับ
2: แล้วเราก็มั่นใจข้อ2คือเรามั่นใจมากพอว่านั่งตรงไหนก็ดูดีหมดหมายถึงว่าดูคอนเสิร์ตได้ชัดเจนหมดอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เห็นชัดๆไปเลยว่าตรงไหนก็ดี
0: จะได้ไม่ต้องเถียงกันมึงเอาตัวนี้ส่งรูปแท็กหาเพื่อนได้เลยมันอยู่ในเพจ Small Room แท็กหาเพื่อนเลยมึงเอาตัวนี้ไหมมันเห็นเหลี่ยมเดียมนี้เห็นพร้อมต้องการก็ไปจองกันเลย
1: เออนี่ผมว่าดีทำให้คนดูเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนจะไปถึงหน้างานจริงนะทีนี้มีคำถามนึงนะครับแฟนๆฝากถามมาจากคอนเสิร์ตสเกลใหญ่แบบนี้นะครับแล้วไอแอร์ธรรมชาติที่ราชมังนะครับมันจะเอาความเดือดของพี่ๆลงได้ไหมเนี่ย
2: แอร์
1: ธรรมชาติของเดือนธันวาคมเนี่ย
2: คือธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีคือจริงๆแล้วตอนเราติดต่อกับราชมังเนี่ยเราก็แน่นอนอ่ะเราคอนเสิร์ตใหญ่ของเราอ่ะอาจจะที่นี่จัดไม่ได้บ่อยเราก็เลือกวันเลือกช่วงเวลาของปีที่ดีที่สุดให้ได้อะไรเงี้ยจนได้มาเราก็รู้สึกว่าเดือนธันวาเนี่ยดีที่สุดมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องของฝนแล้วและอากาศน่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้ในการดูคอนเสิร์ตทั้งยืนและนั่งคิดว่าน่าจะแฮปปี้กันหมดในเรื่องอากาศ
1: เ
2: ราเราเลือกมาอย่างดีแล้วว่าช่วงวันนี้แหละน่าจะดีที่สุด
1: เพอร์เฟกต์แน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะฮะทีนี้คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ๆเล่นไป64เพลงเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: เยอะมากๆเลยนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ถ้าเกิดต้องเลือกสัก1เพลงที่มันจะดังกระหึ่มในราชมังคลาพี่อยากจะเลือกเพลงอะไรดีครับจากทั้งหมดของ Tattoo Color เลย
2: หมายถึงว่าคาดว่าเพลงไหนจะกระหึ่มที่สุดหรือยังไงหรือว่าตั้งใจไว้ยังไง
1: หนึ่งเพลงในความคิดของพี่ๆที่คิดว่าเพลงนี้แหละเกิดมาเพื่อราชมังของ Tattoo Color
0: ของผมน่าจะเป็นเพลงฟ้าครับ
2: อ้าว
0: มันซ้ำเพราะมันแงนหน้ามองเห็นพอดี
2: ทำไมไปซ้ำกันอย่างนี
0: ้มันเอาดองครับ
1: ก
0: ็คือได้เป็นเพลงฟ้าเพราะมันเห็นชัดสุดแล้ว
1: คนอื่นมีเพลงอื่นไหมฮะพี่จำเพลงอะไรไหมครับ
3: ผมคงนึกถึงขาหมู
1: ขาหมู
0: เพราะอยู่หน้าราชมังก็มีขาเพราะอะไรเพราะ
3: คือเพลงนี้มันเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์ให้คนเริ่มโดดกันในแง่ของวงแล้วแบบมีความรู้สึกเพลงนี้เป็นการบิวอัพการแบบว่าความคึกคักให้กับชาวนัวให้กับทุกคนที่อยู่ในราชมังครับผม
1: โอเคเอาละครับตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 ใกล้จะหมดแล้วนะครับอีก40วินาทีให้พี่ๆช่วยกันขายคอนเสิร์ตนี้หน่อยกดบัตรเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมเชิญเลยครับ
0: ครับผมกาลาคัม6 Tattoo Stadium นะครับ29สิงหาคมนี้นะครับบ่ายโมงตรงทาง Event Pass นะครับสมัครให้เรียบร้อย1บัตร1ชื่อเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า1บัตรจะได้แบบว่าหลายชื่อไม่ได้นะก็คือแบบเช็คตามบัตรประชาชนเลยป้องกันการรีเซลอย่างดีที่สุดเพื่อต้องการให้ประชาชนได้ดูจริงๆนะครับเต็มที่แน่ๆแล้วก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นในราชมังเราก็จะมานั่งทำให้แบบว่าเฮ้ยมันดูสนุกแล้วก็ดูสะดวกสบายนะครับประตูเปิดรีบมาดูเลยครับตั้งแต่ 4:30 เลยก็คือแบบยาวๆเลยน่าจะเล่นทุ่มนึงความยาวของคอนเสิร์ต3:35นะครับก็มาดูกันเยอะนะครับผมว่ายืนกำลังดีนั่งก็กำลังสนุกสนานครับ
1: โอเคนะครับอย่าลืม29สิงหานี้บ่ายโมงตรงนะครับที่ Event Pass นั่นเองเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อทางช่องทางออนไลน์ของเรานะครับผมขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
4: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ทอล์คโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงเกิลจาก25 hours นะฮะกับเพลงยินดีที่ไม่รู้จักนะครับและตอนนี้ FJ ต้นที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยมารายงานตัวแล้วครับต้อนรับชาว Flex ทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันพุธที่19สิงหาคมนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมีเพื่อนๆกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและสำหรับตอนนี้นะครับต้นขอเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยดีกว่านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Delivery นะครับเราจะขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เขียวหนึบหนับนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะจัดให้เลยนะครับฟินกันยกออฟฟิศนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีง่ายมากๆเลยนะครับไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่ App Flex Connect แล้วก็รอรู้รับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: สำหรับใครที่เจอแล้วนะครับเจอกับคนคนนั้นนะครับที่เราอยากจะวางอนาคตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาในทุกๆวันนะครับ FJ ต้นขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะฮะแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลงขอแค่นี้ Forever and Ever นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับตามคำขอเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended
2: this week if you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้

0: ติดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะแล้วจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปนะครับซิงเกิลจาก Yesterday นะครับกับเพลงไม่รู้จะโทรหาใครนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเก่าเตรียมกรี๊ดกันได้เลยนะครับเพราะว่าบอยกรุ๊ปสุดฮอต P1 Harmony กำลังจะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราที่รายการ Flex Talk นะครับแน่นอนเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ว่าหนุ่มเนี่ยจะมาสปอยความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองนะครับเหล่าพีซไทยคนไหนอยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ียงจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
0: Flex Leg Recommended

0: ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เพิ่งมาเจอกับพวกเราไปเมื่อวานนี้เองนะครับในช่วง Flex Talk นะฮะสำหรับ Rooftop นะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ Rooftop นะครับชื่นชอบเพลงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Per Peach ต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับเพลงนี้ครับ

ใครยังไม่เคยดู MV เพลงนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักจากพี่ว่านธนกฤตนะครับเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ Flex

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26กันยา Lido Hall 2กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music.

0: ซิงเกิลจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนท์นะครับกับเพลงที่ขั้นหนังสือนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะตามคำขอกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะได้ฟัง10เพลงเพราะต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณามาขั้นนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะครับบอกเลยว่า Flex Talk ของเราวันพรุ่งนี้นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับหนุ่มบลูพงธีวัฒน์นะครับที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสความรู้สึกที่ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งห้ามใจไม่อยู่นะครับกับซิงเกิลใหม่ Kiss Come Kiss นะครับก็มาเจอกันได้เลยนะครับกับช่วง Flex Talk 1ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ่งใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้ตั้งเป็นแฟนเอ
1: าไว้ได้ป่ะกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับจัดให้แล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มาแรงมากๆจริงๆในตอนนี้นะครับซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้น้องไทยจากบัสนะครับมาช่วยทำให้เพลงนี้เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ FJ ต้นก็ขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Club Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Club เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ IME Thailand
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 มีAddict, Lido Connect, Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
3: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ที่พอจะให้เธอ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

กอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop music

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: จัดเลย
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะแล้วจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปร

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5